0: ป็นรำข้าวข้าวบูดหอยตุเบจ้าดูโชคเฮโชคเฮโชรเชฟูล
1: กี
0: ่โชรเชฟูล